0: คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่าด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Gold รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
2: ทำไมต้องซิลเอ็กซ์ตร้าซอฟจำนวนแผ่นเยอะกว่าว้าวซึมซับดีราคาซิลซิลซิลสิคุ้มกว่า
3: สายบุญยางเฮาวัดยุใสกับไปเบิดบ่ว่าสิย่างขึ้นบันไดหนักเดียวย่างขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
4: ไปกันเลย
5: เพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอ็นชัวร์อาหารสูตรครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอ็นชัวร์ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์
6: อาตีอาตีไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
7: ไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
6: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
8: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
6: ใช่สิแล้วต้องไปที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
9: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูก

ุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ

0: ัดแน่นเต็มกล้อง
1: เพื่อสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่าร
0: สชาติอร่อย
2: ลูกกดไลค์แม่กดเลิฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสที
0: ไปช็อปสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
3: เติมทุกมูลให้สดชื่นแค่ดื่มยูนิเฟรชอร่อยเฟรชแบบง่ายๆได้ประโยชน์จากน้ำผักผลไม้เต็มๆดื่มยูนิเฟรชเฟรชทุกมูดฟีลกู๊ดทุกวัน
4: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
5: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
4: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
6: มองหารถมือ2คุณภาพดีฟังทางนี้เลยครับ Toyota Chuo Chinon จัดใหญ่จัดเต็มพร้อมรับรองคุณภาพรถที่ใช้แล้วมากกว่า280จุด wow. และยังรับเทิร์นรถเก่าให้ราคาสูงสูงออกรถที่ Toyota Chuo Chinon เลือกรับโปรโมชั่นพิเศษผ่อนสบายรับรถเริ่มต้น0บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,000 กว่าบาทเท่านั้นเองครับพิเศษสุดตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569รับแคมเปญพิเศษยิ้มยิ้มชัวช่วยผ่อนให้พิเศษเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นอยากมีรถมือ2คุณภาพดีไว้ขับสักคันโทรหาพี่ยิ้มยิ้มชั่วเลยครับ042-215-555กด205ตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เข้ามาสัมผัสรถจริงได้ที่ Toyota ชัวชินนนถนนเลี่ยงเมืองหนองคายสกลนครหมายเหตุเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
7: Toyota ชินนน
8: เขาช่องขอแนะนำกาแฟเขาช่อง 3 in 1 5รส5อารมณ์ถ้าชอบกลมกล่อมต้องรสซุปเปอร์ริชเข้มข้นก็ต้องรสเอสเปรสโซรสนมข้นก็ไม่เหมือนใครหอมกรุ่นต้องลองมอคค่าและนุ่มละมุนต้องดื่มคาปูชิโน่อารมณ์ไหนก็เลือกได้เลยถึงทุกรสครบทุกอารมณ์เขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: กาแฟเขาช่อง
10: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชค

0: 2
1: โหดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: อาตีอาตีไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาล
3: นมข้น
2: กาแฟน้ำปลา
3: น้ำมันหอย
2: ไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
3: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
4: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
2: ใช่สิเลยต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
5: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
6: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิลเรดิโอ 95.5 คืนนี้ล็อกซะ
7: กิฟต์แองเจิล 95.5

0: ุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: ทุกคนร้านนี้อร่อยดีหมูสเต๊ะหอมกะทิมากแกงเขียวหวานเข้มข้นอื้ออร่อยดี
2: บัวลอยอร่อยดีครับพ
3: ่ออร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก

0: เคลียร์สมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่ารสชาติอร่อย
1: ลูกกดไลค์แม่กดลาวไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพี
0: สั่งสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
2: เติมทุกมูนให้สดชื่นแค่ดื่มยูนิเฟรชอร่อยเฟรชแบบง่ายๆได้ประโยชน์จากน้ำผักผลไม้เต็มๆดื่มยูนิเฟรชเฟรชทุกมูดฟีลกู๊ดทุกวัน
3: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
4: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
3: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
5: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
6: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Gold รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
7: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
8: สวัสดีครับคุณป้า
9: ฮะปี
8: ๊ไอ้ป้า
9: ป้าป้าว้าย
10: นี่เราจะปล่อยไว้ทำป้า

0: ติอาติ
1: ไปซื้อของให้ป้าหน่อย
0: ป้าอยากไล
1: ่สบู่
0: ยาสระผม
1: ผงซักฟอก
0: ยาสีฟัน
1: น้ำตาล
0: นมข้น
1: กาแฟ
0: น้ำปลา
1: น้ำมันหอย
2: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
1: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
3: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
1: ไอ้สิและต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
4: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
5: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิ้ลเรดิโอ 95.5 คืนนี้ล็อกซะ
4: 95.5 กิฟต์แองเจิ้ลเรดิโอ

0: 5 Big Angel Radio
1: 95.5 คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ

0: มอล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1
2: 3ลีตรก็กินท็อปโปจะเซลฟี่ก็กินท็อปโปช้อปปิ้งก็กินท็อปโปจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปโปขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
3: ลาเต้ท็อปโปเติมทุกมูนให้สดชื่นแค่ดื่มยูนิเฟรชอร่อยเฟรชแบบง่ายๆได้ประโยชน์จากน้ำผักผลไม้เต็มๆดื่มยูนิเฟรชเฟรชทุกมูนฟีลกู๊ดทุกวัน
4: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
5: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัว
7: สามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
9: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Go รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
10: ทำไมต้องซื้อ Extra Soft โอ้จำนวนแผ่นเยอะกว่าว้าวซึมซับดีราคาซิ้ว
11: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
12: สวัสดีครับคุณป้า
13: ปี
12: ๊ไอ้ป้า
13: ป้าป้าว้าย
14: นี่เราจะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะไม่มีเวลากลัวแพ้
15: นี่เลย
16: แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ชใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
14: ธรรมชาติธรรมชาติ
13: อ่ะลงใช้ซะ
16: โลแลนด์เนเจอร์โค้ชแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
17: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
18: ดียังไงหรอ
17: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
18: โอ้ดีจัง
17: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพู

0: 105 Big Angel Radio
1: Hi, it's Butterbeer again.

Yeah.

0: ุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: ทุกคนร้านนี้อร่อยดีหมูสเต๊ะหอมกะทิมาก
2: แกงเขียวหวานเข้มข้นอื้ออร่อยดี
3: บัวลอยอร่อยดีครับพ่ออ
4: ร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก

0: เต็มกล้องเพื่อสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่ารสชาติอร่อย
1: ลูกกดไลค์แม่กดลาฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพี
0: สั่งสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
2: เติมทุกมูนให้สดชื่นแค่ดื่มยูนิเฟรชอร่อยเฟรชแบบง่ายๆได้ประโยชน์จากน้ำผักผลไม้เต็มๆดื่มยูนิเฟรช

0: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
1: อาตีอาตี
2: ไปซื้อของให้ป้าหน่อย
1: ป้าอยากไล่
2: สบู
1: ่ยาสระผม
2: น้ำสักฟอก
1: ยาสีฟัง
2: น้ำตาล
1: นมข้น
2: กาแฟ
1: น้ำปลา
2: น้ำมันหอย
1: ไอ้ยาอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
2: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
3: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
1: ใช่สิเลยต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
4: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
5: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิลเรดิโอ 95.5 คืนนี้ล็อกซะ
6: กิฟต์แองเจิล 95.5

ุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ

0: อัดแน่นเต็มกล้อง
1: เพื่อสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่าร
0: สชาติอร่อย
2: ลูกกดไลค์แม่กดลา
3: ฮายฮายฮายคิวคิวคิวฮายคิวยูเอสพี
0: สั่งสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
4: เติมทุกมูนให้สดชื่นแค่ดื่มยูนิเฟรชอร่อยเฟรชแบบง่ายๆได้ประโยชน์จากน้ำผักผลไม้เต็มๆดื่มยูนิเฟรชเฟรชทุกมูดฟีลกู๊ดทุกวัน
5: เช็ดน้ำหวานหกเลอะเต็มแม็กซ์หม้อซับน้ำมันไก่ทอดชิ้นใหญ่ชุ่มเต็มแม็กซ์หม้อเช็ดคราบเตาเหนียวติดเต็มแม็กซ์หม้อเช็ดคราบกระจกหน้ารถเต็มแม็กซ์หม้อ
6: เช็ดทุกคราบอเนกประสงค์ได้เต็มแม็กซ์หม้อม้วนใหญ่เนื้อกระดาษหนาเป็นพิเศษเช็ดครั้งเดียวซึมซับสุดยอดกระดาษอเนกประสงค์แม็กซ์โมเชี่ยวชาญเรื่องซึมซับรับมือได้ทุกงานเช็ด
7: รถมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
8: รถมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
9: รถมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
10: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
11: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Go รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
12: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
13: สวัสดีครับคุณป้า
14: ฮะน
13: ี่ไอ้ป้า
14: ป้าป้าว้าย
15: นี่เราจะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะ
14: ไม่มีเวลากลัวแพ้
15: นี่เลย
16: แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
15: ธรรมชาติธรรมชาติ
14: อ่ะลงใช้ซะ
16: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
17: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
16: ดียังไงหรอ
17: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
16: โอ้ดีจัง
17: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
18: สายบุญยางเฮาวัดยุสัยกับไปเบิดบ่ว่าสิย่างขึ้นบันไดหนักเดียวย่างขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
19: ไปกันเลย
20: เพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอนชัวอาหารสูตรครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอนชัวช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์
21: อติอติไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผม
22: น้ำซักฟอก
21: ยาสีฟัน
22: น้ำตาล
21: นมข้น
22: กาแฟ
21: น้ำปลา
22: น้ำมันหอย
21: ไอ้ย่าอติอย่าลืมนะอีกอย่าง
22: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
23: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
21: ใช่สิเลยต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
24: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
25: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิลเรดิโอ 95.5 คืนนี้รับซะ

0: คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: ทุกคนร้านนี้อร่อยดีหมูสเต๊ะหอมกะทิมากแกงเขียวหวานเข้มข้นอื้ออร่อยดี
2: บัวลอยอร่อยดีครับพ
3: ่ออร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลกยิ่งแซ่บ

0: กมอล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1
2: 3ลีตรก็กินท็อปเปาะจะเซลฟี่ก็กินท็อปเปาะช้อปปิ้งก็กินท็อปเปาะจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปโปขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
3: ลาเต้ท็อปโปเติมทุกมูนให้สดชื่นแค่ดื่มยูนิเฟรชอร่อยเฟรชแบบง่ายๆได้ประโยชน์จากน้ำผักผลไม้เต็มๆดื่มยูนิเฟรชเฟรชทุกมูนฟีลกู๊ดทุกวัน
4: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
5: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
7: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
8: สวัสดีครับคุณป้า
9: ฮะี
8: อะไรป้า
9: ป้า
10: ป้า
9: ว้าย
10: นี่เราจะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะไม่มีเวลากลัวแพ้นี่เลย
11: แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ชใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
12: ธรรมชาติธรรมชาติ
13: อ่ะลุงใช้ซะ
11: โลแลนด์เนเจอร์โค้ชแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
14: อาตีอาตีไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาล
15: นมข้น
14: กาแฟน้ำปลา
15: น้ำมันหอย
14: ไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่างเอาน้ำส้วมด้วยนะ
16: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
14: ใช่สิและต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
17: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
18: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อกซะ
19: Gift Angel 95.5

0: ุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
4: สวัสดีครับคุณป้า
5: ฮะบี
4: ป้า
5: ป้า
6: ป้า
5: ว้าย
6: บีเราจะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะไม่มีเวลากลัวแพ้นี่เลย
7: แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
6: ธรรมชาติธรรมชาติ
8: อ่ะลงใช้ซะ
7: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
9: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
10: ดียังไงหรอ
9: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
10: โอ้ดีจัง
9: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
11: สายบุญยางเฮาวัดยุสัยกับไปเบิดบ่ว่าสิย่างขึ้นบันไดหนักเดียวย่างขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
12: ไปกัน
11: เ
12: ล
11: ย
13: เพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอนชัวอาหารสูตรครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอนชัวช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย
6: ์ทุกคนร้านนี้อร่อยดีหมูสเต๊ะหอมกะทิมาก
14: แกงเขียวหวานเข้มข้นอื้ออร่อยดี
15: บัวลอยอร่อยดีครับพ่ออ
16: ร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก
17: ยิ่งเสียยิ่งกั

0: ดแน่นเต็มกล้องเพื่อสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่ารสชาติอร่อย
1: ลูกกดไลค์แม่กดลาฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพี
0: สั่งสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
2: หนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่ง
3: ซ้อมลีดก็กินท็อปโปจะเซลฟี่ก็กินท็อปโปช้อปปิ้งก็กินท็อปโปจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปโปขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
4: ลาเต้ท็อปโป
5: เติมทุกมูนให้สดชื่นแค่ดื่มยูนิเฟรชอร่อยเฟรชแบบง่ายๆได้ประโยชน์จากน้ำผักผลไม้เต็มๆดื่มยูนิเฟรชเฟรชทุกมูดฟิลกูดทุกวัน
6: อาตีอาตีไปซื้อของให้ป้าหน่อย
7: ป้าอยากไล
6: ่สบู่
7: ยาสระผม
6: ผงซักฟอก
7: ยาสีฟัน
6: น้ำตาล
7: นมข้น
6: กาแฟ
7: น้ำปลา
6: น้ำมันหอย
8: ไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
6: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
9: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
6: ใช่สิและต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
10: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
11: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิลเรดิโอ 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
3: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
2: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
4: Give Angel 95.5

0: ็มกล้องเพื่อสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่ารสชาติอร่อย
1: ลูกกดไลค์แม่กดเลิฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพี
0: สั่งสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
2: ก็กินท็อปโปจะเซลฟี่ก็กินท็อปโปช้อปปิ้งก็กินท็อปโปจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปโปขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
3: ลาเต้ท็อปโป
4: สายบุญยางเฮาวัดอยู่ใสกับไปเบิดบ่ว่าสิย่างขึ้นบันไดหนักเดียวย่างขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
5: ไปกันเลย
6: เพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอ็นชัวร์อาหารสุดครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอ็นชัวร์ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้

0: ตี
1: ไปซื้อของให้ป้าหน่อย
0: ป้าอยากไล่
1: สบู่
0: ยาสระผม
1: ผงซักฟอก
0: ยาสีฟัน
1: น้ำตาล
0: นมข้น
1: กาแฟ
0: น้ำปลา
1: น้ำมันหอย
2: ไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
1: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
3: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
1: ไอ้สิและต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
4: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช้อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
5: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิลเรดิโอ 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเตรียมเพิ่มมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั้งการปรับปรุงกฎหมายและการตรวจตราให้เข้มงวดมากขึ้นหลายหน่วยงานร่วมยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาและจะจัดทำแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วันทางการอิหร่านยืนยันการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานเพื่อเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งใกล้จะได้ข้อสรุปแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลเตรียมเพิ่มมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั้งการปรับปรุงกฎหมายและการตรวจตราให้เข้มงวดมากขึ้น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีโดยระบุว่าขอให้รอการสืบสวนของตำรวจในการหาข้อเท็จจริงขอสังคมอย่าเพิ่งคาดเดาส่วนสิ่งสำคัญขณะนี้คือการดูแลผู้บาดเจ็บซึ่งได้กำชับให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลอย่างเต็มที่เนื่องจากทราบว่ายังมีรายที่อาการสาหัส 1-2 รายพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะเพิ่มมาตรการควบคุมอาวุธปืนให้เข้มข้นมากขึ้นหลังเกิดเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีโดยเตรียมปรับปรุงกฎหมายและเพิ่มการตรวจตราหากพบผู้พกพาอาวุธปืนเข้าไปในที่สาธารณะอยู่ในรถหรือพกพาออกนอกเคหสถานโดยไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับราชการถือว่าผิดกฎหมายและต้องถูกดำเนินคดีอย่างรุนแรงส่วนสนามยิงปืนยืนยันว่ามีกฎระเบียบและการควบคุมอยู่แล้วทั้งอาวุธปืนและเครื่องกระสุนโดยผู้ที่ต้องการฝึกซ้อมสามารถใช้บริการสนามยิงปืนได้แต่ไม่ควรนำปืนออกจากบ้านหรือพกติดตัวเพราะหากนำไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือก่อเหตุจะถูกดำเนินคดีอย่างรุนแรง
3: เราก็จะต้องเน้นในเรื่องของอาวุธปืนได้คุยกับทางท่านรองนายกก่อนแล้วก็คงต้องมีการปรับปรุงแม้กระทั่งออกกฎหมายเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนนะครับให้เข้มข้นมากกว่านี้แต่ในครั้งนี้ก็ยังผมก็ยังย้ำเหมือนเดิมก็จะมีการเน้นในเรื่องของการตั้งด่านตรวจตรานะครับหรือว่าถ้าเราไปพบว่ามีการพกอาวุธปืนเข้าไปในสถานที่สาธารณะที่ใดก็ตามพกอยู่ในรถออกนอกเขตสถานโดยไม่มีภารกิจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทางราชการก็ถือว่าผิดกฎหมายที่จะดำเนินคดี
2: นายกรัฐมนตรียังระบุว่าไม่เห็นด้วยต่อข้อเสนอให้ครูสามารถพกปืนเพื่อป้องกันตัวเนื่องจากครูไม่ใช่เจ้าพนักงานและรัฐบาลมีนโยบายไม่ให้ประชาชนพกอาวุธปืนส่วนกรณีปืนไม่มีทะเบียนหรือปืนเถื่อนหากตรวจพบต้องยึดและดำเนินคดีรวมทั้งไม่มีแนวคิดเปิดทางให้ปืนผิดกฎหมายกลับมาถูกต้องโดยผู้ครอบครองสามารถนำปืนส่งคืนที่กรมการปกครองที่ว่าการอำเภอหรือสถานีตำรวจเพื่อบันทึกไว้ตามขั้นตอนนอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงผู้ครอบครองอาวุธปืนที่มีทะเบียนถูกต้องต้องเก็บอาวุธให้มิดชิดไม่ให้เด็กเข้าถึงพร้อมเตือนว่าหากปืนที่มีชื่อเจ้าของถูกต้องนำไปใช้ก่อเหตุเจ้าของปืนอาจต้องรับผิดชอบทางคดีด้วยซึ่งจากนี้รัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเพิ่มความเข้มข้นในการปราบปรามและตั้งข้อหาที่ร้ายแรงพร้อมขอความร่วมมืออัยการและศาลบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่กับผู้ที่ฝ่าฝืนและมีพฤติกรรมอันตรายต่อประชาชนชวนันท์มาลีรายงาน
1: หลายหน่วยงานร่วมยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาเร่งดูแลสุขภาพใจผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีและจะจัดทำแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วัน
4: นายชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายประเสริฐจันทร์ระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงผลการหารือความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยนายยศชนันเน้นย้ำว่าจากนี้ลูกหลานจะปลอดภัยในรั้วสถานศึกษาซึ่งในระยะสั้นได้วางแผนถึงการเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีที่เกิดเหตุรุนแรงภายในโรงเรียนโดยจะจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพติดเชิงรุกแก่บุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองปิดห้องเรียนที่เกิดเหตุจัดพื้นที่ให้ผู้ปกครองสังเกตบุตรหลานในช่วงต้นเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนที่อาจได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถย้ายโรงเรียนได้ตามความเหมาะสมรวมถึงคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายในรั้วสถานศึกษาและภายใน90วันจะดำเนินแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติ โดยเชื่อมโยงการทำงานกับกระทรวงต่างๆในทุกมิติทั้งการตรวจสุขภาพจิตนักเรียนและครูเป็นประจำการส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลอย่างเหมาะสมการอบรมครูแนะแนวครูที่ปรึกษาให้สามารถคัดกรองสุขภาพจิตและรักษาสุขภาพใจนักเรียนขั้นพื้นฐานการเปิดช่องทางแจ้งเหตุผ่านศูนย์พิทักษ์สิทธิ์บนทัฟฟี่ฟองดูการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุตรวจเช็คจุดเสี่ยงรวมถึงไม่เพิกเฉยต่อการปั่นแกล้งรังแกและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนโดยย้ำว่ารัฐบาลจะทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุด
5: พวกเรานะครับในฐานะรัฐบาลไทยจะทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เพื่อความเชื่อมั่นให้กับทุกๆคนนะครับคนไทยนักเรียนผู้ปกครองว่าเหตุการณ์อย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับผมเราจะต้องมาช่วยกันนะครับลำพังพวกเราคงไม่สามารถที่จะทำเรื่องนี้เกิดขึ้นได้นะครับก็อาจจะขออนุญาตให้ท่านผู้ปกครองนะครับช่วยสอดส่องแล้วก็ดูแลลูกหลานของทุกๆคนนะครับดูแลเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปการพบจิตแพทย์ไม่ใช่เรื่องน่าอายนะครับแต่เป็นเรื่องที่ความจริงแล้วอยากจะต้องให้ผู้ปกครองนะครับแล้วก็ผู้ดูแลทุกๆคนนะครับสังเกตการเรื่องนี้นะครับเพื่อคัดกรองแล้วก็ให้คำปรึกษานะครับ
4: ด้านนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวแสดงความห่วงใยและเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมเรียกประชุมสถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดทันทีเพื่อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยจะออกประกาศแนวทางปฏิบัติให้เกิดความชัดเจนเพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักเรียนและผู้ปกครองส่วนการดูแลครูที่เสียชีวิตจะมีเงินจากกองทุนของกระทรวงศึกษาธิการเงินเยียวยาจากรัฐบาลรวมถึงการเลื่อนขั้นเงินเดือนพิเศษอย่างไรก็ตามจากการสอบถามเพื่อนสนิทของผู้ก่อเหตุพบว่าไม่มีสัญญาณใดบ่งบอกถึงอันตรายที่เกิดขึ้น
6: กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยจะมาทำรายละเอียดเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการออกประกาศที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะเป็นการมาตรการที่จะยกระดับความเข้มมีทั้งกองทุนที่อยู่ในส่วนของกระทรวงมีทั้งครูบางท่านเป็นสมาชิกชปค.แล้วก็รัฐบาลเองก็มีเงินสงเคราะห์อีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ได้รับการเลื่อนขั้นในฐานะที่เสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติหน้าที่นะครับ
4: ขณะที่นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.กล่าวว่าจะให้นักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาเข้ามาเสริมการทำงานพร้อมยกระดับความปลอดภัยในงานและสถานดูแลช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายในสังกัดของพม.ทั่วประเทศเช่นบ้านพักเด็กและครอบครัวศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการนันทิกาสิตปาโลรายงาน
1: ด้านอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนระบุการเข้าถึงอาวุธปืนได้ง่ายปัญหาครอบครัวและปัญหาสุขภาพจิตเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เยาวชนก่อเหตุรุนแรงและมีแนวโน้มสูงขึ้น
7: นายโกมลพรหมเพ็งอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีผู้ก่อเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเป็นเพียงเยาวชนโดยระบุว่าเมื่อย้อนดูสถิติคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับคดีเด็กและเยาวชนจะพบว่าคดีที่มาเป็นอันดับหนึ่งยังคงเป็นเรื่องของยาเสพติดรองลงมาคือคดีที่เกี่ยวกับชีวิตและร่างกายซึ่งสัมพันธ์กับการเข้าถึงอาวุธปืนที่ง่ายขึ้นจนส่งผลกระทบต่อคดีเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายตามมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดมากขึ้นรวมถึงผู้ที่มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองต้องจัดเก็บอาวุธปืนอย่างมิดชิดและเหมาะสมด้วยขณะที่สาเหตุของเด็กและเยาวชนมีการกระทำความผิดในคดีอาญาส่วนใหญ่กว่าร้อยละ80เกิดจากปัญหาครอบครัวพ่อแม่หย่าร้างหรือขาดความอบอุ่นรวมถึงปัญหาจากการอบรมสั่งสอนที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้รับการใส่ใจดูแลหรือถูกกดดันจากผู้ปกครองนอกจากนี้ยังเกิดจากปัญหาความยากจนหรือสภาพร่างกายอ่อนแอที่มักเป็นต้นเหตุให้เกิดปมด้อยจนถูกบูลลี่ตลอดจนปัญหาการคบเพื่อนเกเรและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่เหมาะสมจะเห็นได้ว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการไม่ได้รับการดูแลจากผู้ใหญ่ที่ดีเพียงพอนอกจากนี้ประมาณร้อยละ 12.8 เกิดจากโรคทางจิตเวชซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งโรคจิตเวชจากการใช้สารเสพติดโรคซึมเศร้าโรคเกเรจิตเวชที่เกี่ยวกับการอยู่ในสังคมที่ไม่เหมาะสมและพันธุกรรมดังนั้นสถาบันครอบครัวจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะนำพาเด็กและเยาวชนไปสู่สังคมที่เหมาะสมและไม่ผลักดันเด็กไปสู่การกระทำความผิดมาลิชโยรายงาน
1: ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาเปิดเผยผลชันสูตรผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีถูกกระสุนปืนยิงเข้าจุดสำคัญทุกรายส่วนผู้ก่อเหตุถูกวิสามันฆาตกรรมหรือไม่ต้องรอผลการสอบสวน พลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยว่าผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีทั้ง8รายแบ่งเป็นผู้เสียชีวิตภายในโรงเรียน5รายผู้เสียชีวิตที่บ้านของผู้ก่อเหตุ2รายและผู้ก่อเหตุซึ่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีก1รายผลชันสูตรเบื้องต้นพบว่าทั้ง8รายถูกกระสุนปืนยิงเสียชีวิตโดยมีจำนวนบาดแผลตั้งแต่1ถึง4นัดส่วนใหญ่ถูกอวัยวะสำคัญเช่นศีรษะและหน้าอกซึ่งเป็นตำแหน่งที่สามารถทำให้เสียชีวิตได้ขณะที่มีบางรายพบบาดแผลบริเวณแขนร่วมด้วยส่วนผู้ก่อเหตุพบกระสุนปืนเข้าบริเวณศีรษะด้านขวา1นัดและทะลุออกไม่พบหัวกระสุนตกค้างภายในร่างกายโดยพบเขม่าวปืนบริเวณบาดแผลสะท้อนว่าปากกระบอกปืนอยู่ใกล้กับผิวหนังในขณะยิงส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าผู้ก่อเหตุถูกวิสามันฆาตกรรมหรือไม่นั้นจากการชันสูตรสามารถยืนยันได้เพียงว่าเป็นบาดแผลจากกระสุนปืนและลักษณะบาดแผลเข้ากันได้กับอาวุธปืนที่ใช้ส่วนข้อสรุปว่าเกิดจากการวิสามันหรือไม่ต้องให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและสรุปต่อไปขณะที่วันนี้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้ง8รายติดต่อที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อขอรับศพกลับไปทำพิธีทางศาสนาท่ามกลางความโศกเศร้าและยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรีมาคอยอำนวยความสะดวกทั้งเรื่องการติดต่อขอรับศพและการประสานงานด้านสิทธิและการเยียวยากรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินค่าตอบแทนรายละ 300,000 บาทส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บกรณีบาดเจ็บเล็กน้อยและรักษาหายภายใน7วันจะได้รับค่าตอบแทน 10,000 บาทขณะที่ค่ารักษาพยาบาลจะจ่ายตามจริงตามใบเสร็จนอกจากนี้ยังครอบคลุมการเยียวยาด้านจิตใจสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์และเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีสรุปข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตกรณีเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีล่าสุดมีผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด36รายบาดเจ็บ28รายเสียชีวิตเพิ่มอีก1รายรวมเสียชีวิตเป็น9รายบาดเจ็บวิกฤต10รายบาดเจ็บปานกลาง5รายบาดเจ็บเล็กน้อย13รายขณะที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้ารายงานผู้เสียชีวิตเพิ่ม1รายเป็นเด็กนักเรียนหญิงถูกยิงที่ศีรษะญาติไม่

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระทุ่งใหญ่พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จังหวัดจันทบุรีเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรกว่า 2,500 ไร่
1: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระทุ่งใหญ่พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ตำบลทุ่งเบญจาอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีซึ่งกรมทรัพยากรน้ำได้ดำเนินการขุดลอกเพิ่มความจุแหล่งน้ำพร้อมติดตั้งระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สามารถเพิ่มความจุเก็บกักน้ำได้ 280,000 ลูกบาศก์เมตรครอบคลุมพื้นที่การเกษตรกว่า 2,500 ไร่และประชาชนได้รับประโยชน์กว่า200ครัวเรือนช่วยเพิ่มน้ำต้นทุนช่วงหน้าแล้งรองรับน้ำหลากและลดต้นทุนด้านพลังงานในการกระจายน้ำนายสุชาติกล่าวว่าการพัฒนาแหล่งน้ำในปัจจุบันนี้ต้องตอบโจทย์ทั้งเศรษฐกิจประชาชนและสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เพียงการสร้างหรือขุดแหล่งน้ำแต่ต้องทำให้ประชาชนเข้าถึงน้ำและใช้ประโยชน์ได้จริงซึ่งการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ยังช่วยลดต้นทุนการสูบน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและสร้างความมั่นคงให้ชุมชนในระยะยาวขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่ได้ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจากกรมทรัพยากรน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่กำชับให้ทุกหน่วยงานทำงานเชิงรุกพร้อมรับมือทั้งน้ำท่วมและภัยแล้งและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดชุมพรมอบนโยบายบริหารจัดการทุเรียนภาคใต้ยกระดับคุณภาพขยายตลาดสร้างรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดชุมพรติดตามสถานการณ์และมอบนโยบายการบริหารจัดการผลไม้สินค้าทุเรียนภาคใต้ณบริษัทสิริมงคลคอร์ปอเรทกรุ๊ปจำกัดตำบลนาโพอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนางสุภจีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทุเรียนไทยซึ่งเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงและเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของประเทศโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูการผลิตของภาคใต้ที่ยังมีผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการผลผลิตการตลาดและการส่งออกอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างรายได้ที่เหมาะสมแก่เกษตรกรรักษาเสถียรภาพด้านราคาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศพร้อมกันนี้ได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานเร่งขับเคลื่อนการบริหารจัดการทุเรียนภาคใต้ใน7ด้านได้แก่การบริหารจัดการผลผลิตเชิงรุกให้สอดคล้องกับสถานการณ์การรักษาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าการสร้างความเป็นธรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนและการพัฒนาทุเรียนไทยอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของทุเรียนไทยในตลาดโลกพร้อมกำชับให้มีการจัดเก็บข้อมูลผลผลิตที่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องและจัดทำปฏิทินช่วงฤดูเก็บเกี่ยวเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจำหน่ายให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ผลผลิตออกสู่ตลาดช่วยกระจายผลผลิตสร้างโอกาสทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเยี่ยมชมถ้ำน้ำลอดเขาแดงจังหวัดพัทลุงพร้อมสนับสนุนต่อยอดผลักดันพัทลุงเป็นเมืองหลักท่องเที่ยวภาคใต
2: ้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมคณะลงพื้นที่สำรวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวณถ้ำน้ำลอดเขาแดงตำบลพญาขันอำเภอเมืองพัทลุงพร้อมพบปะประชาชนผู้นำท้องที่และหน่วยงานในพื้นที่เพื่อรับฟังข้อมูลและข้อเสนอแนะในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่นควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและอัตลักษณ์ของพื้นที่สำหรับถ้ำน้ำลอดเขาแดงเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพัทลุงซึ่งปัจจุบันได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าจังหวัดพัทลุงมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งทะเลสาบภูเขาถ้ำแหล่งน้ำร้อนตลอดจนวัฒนธรรมและอาหารการกินซึ่งสามารถนำมาต่อยอดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกันได้โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้าง

0: สถานสิ่งอำนวยความสะดวกและการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวพร้อมผลักดันให้จังหวัดพัทลุงเป็นเมืองหลักของการท่องเที่ยวภาคใต้ต่อไปนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสมัชชาคนจนตามนโยบายรัฐบาล
2: นายนพพรบุญแก้วรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชนที่ชุมชนบ้านคอเอ็นอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อร่วมหารือแนวทางผ่อนผันและหาทางออกกรณีสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำให้เกิดความเป็นธรรมแก่ชาวบ้านในการอยู่อาศัยและการประกอบอาชีพจากนั้นได้เดินทางต่อไปยังชุมชนชายฝั่งบ้านอ่าวกุ้งอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินป่าชายเลนโดยเน้นย้ำให้เร่งตรวจสอบสิทธิและจัดทำแนวเขตพื้นที่ให้ชัดเจนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับวิถีชุมชนสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้มุ่งเน้นการทำงานเชิงรุกเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงจากชาวบ้านโดยตรงพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการร่วมกันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปวสุรัตน์วีรสัยสวท.ภูเก็ตรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: ช่วงหน้าฝนขอให้นักท่องเที่ยวตรวจสอบสถานะอุทยานเป็นรายจุดก่อนเดินทางเพราะบางแห่งอาจปิดเฉพาะเส้นทางที่พักหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ได้ปิดทางอุทยานโดยข้อมูลวันที่3สิงหาคม2569พบว่ามีพื้นที่ปิดบริการรวม113แห่งแบ่งเป็นปิดทั้งหมด37แห่งและปิดบางแหล่ง76แห่งทั้งนี้สถานะอาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศจึงควรตรวจประกาศล่าสุดและสอบถามอุทยานปลายทางอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรฤดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
6: ๆ 19:22 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายฮัสซันกาชสกาวีโฆษกคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติของรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้โดยระบุว่ารายละเอียดข้อสรุปของกรอบข้อตกลงระหว่างอิหร่านและโอมานเพื่อเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานของโลกอีกครั้งอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายและจะมีการประกาศในเร็ววันนี้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความเทเลกราฟโดยระบุว่าข้อสรุปร่วมของอิหร่านกับโอมานอยู่ระหว่างการพิจารณาและอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการร่างข้อตกลงซึ่งการเจรจาระหว่างสองประเทศมีความคืบหน้าอย่างมากและจะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้หากไม่มีบุคคลที่สามแทรกแซงกระบวนการนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินพัดถล่มจังหวัดโอกินาวาทางตอนใต้ของญี่ปุ่นในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมสูงสุด162 กม./ชม.และลมกระโชกแรงสูงสุดถึง216 กม/ชม.ส่งผลให้ผู้บาดเจ็บอย่างน้อย6คนและบ้านเรือนประชาชนกว่า 50,000 หลังไม่มีไฟฟ้าใช้โดยประเมินว่าจังหวัดโอกินาวาและเกาะอามานิ ในจังหวัดคากุชิมะจะได้รับผลกระทบจากพายุลูกนี้หนักที่สุดขณะเดียวกันศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนคาดการว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินอาจเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งทางตะวันออกและทางใต้ของจีนระหว่างวันที่9ถึงวันที่10สิงหาคมนี้โดยสั่งปิดสนามบินนานาชาติในมณฑลเจ้อเจียงรวมถึงระงับเที่ยวบินเรือข้ามฟากและบริการรถไฟทั้งหมดตั้งแต่วันอาทิตย์นี้เป็นต้นไปพร้อมเตือนถึงความเสี่ยงของน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึง9สิงหาคม2569ฉบับที่10ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่9สิงหาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันออกลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:29 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร35เซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา 9:19 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง49 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:41 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:04 น.
7: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
8: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
9: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและบุญมาสีมาศอ่าน

0: ด้วยพระบารมีวันแรกเชิญชวนประชาชนร่วมงานและเลือกซื้อสินค้าจนถึงวันที่16สิงหาคมนี้พุทธภูมินาคแป้นได้แชมป์รุ่นไม่เกิน25ปีชายจากการแข่งขันจักรยาน BMX Racing ชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่8สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:14 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปพระราชทานเพลิงศพนายแพทย์ปราสืดปราสาททองโอสถมวมปพวปรสีณเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเวลา 18:03 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ตามลำดับดังนี้นายแพทริกเบิร์นเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่7ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางโสนาลีราชสิงห์คำเบิร์นภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยนายแพทริกเฮมเมอร์เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่7ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่พ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางมักดาเลนาเฮมเมอร์ภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยนางอัสตริดเอมิเลียเฮเลเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่7ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นายอับเดสลัมอาจามัยคู่สมรสเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยนายเปโดรสวาเลนเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่21มิถุนายน2566เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่จากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์กิรติเจริญชนวานิชประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยนำคณะกรรมการราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายตำแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ์ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยพร้อมชุดครุยและประกาศนียบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเวลา 9:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา2568ณอาคารกิตติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในวันเดียวกันนี้เวลา 15:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงคุณหญิงชยุตราวชิรภัทรโสภาเป็นผู้แทนพระองค์ไปประกอบพิธีสมโภชต้นพระศรีมหาโพธิพุทธรังสีและห่มผ้าองค์พระศรีอริยะเมตไตรหลวงพ่อโตวัดอินทรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
2: ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนจากหลายจังหวัดเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาอย่างต่อเนื่องนางชยานิสาคงยืนกล่าวว่าทั้งสองพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนและประเทศชาตินานนับประการในฐานะประสบกนิกรชาวไทยตั้งใจมากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
3: ้การจัดบริการนี้เป็นระบบระเบียบดีก็เรารู้สึกว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยพระราชกรณียกิจที่สืบต่อมาตั้งแต่ร.9แล้วก็พระพันปีหลวงแล้วก็มากับองค์พาก็รู้สึกว่าสงสารท่านที่ท่านต้องทนุบำรุงประเทศด้วยความเหนื่อยต้องมาให้เสร็จพระราชพิธี
2: ขณะที่นายเสียงทิพย์หนูสุวรรณกล่าวว่าทั้งสองพระองค์ทรงเป็นต้นแบบของความอดทนเสียสละและมีเมตตาซึ่งได้น้อมนำมาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ราชการครูมาตลอดจากนี้ตั้งใจจะปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นคนดีของแผ่นดินและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพื่อแสดงความจงรักภักดี
4: ดีใจครับที่ว่าได้มากราบพระองค์ท่านครับต้องรอบเพราะว่าเป็นคนที่ศรัทธาในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นครูไทยก็รักชาติไทยครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่านี่เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจสำคัญของชาติเมื่อเสียพระองค์ไปนี่เราก็เสียใจเป็นธรรมดาครับมีทศพิธราชธรรมที่สำคัญมากตัวชาติหนึ่งชาติใดก็มีโอกาสรับใช้เรื่องอยู่คนละบาททุกชาติไปครับ
2: สำนักพระราชวังได้แจ้งเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและการเข้าถวายสักการะพระศพในวันที่12สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดเวลา 11:00 นเนื่องจากจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569นันทิกาจิตปาโลรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569พร้อมเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าจนถึงวันที่16สิงหาคมนี้
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนนท์ชาญวีรกูลภริยาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ณอาคารชาเลนเจอร์ 1-3 Impact เมืองทองธานีโดยได้เดินชมสินค้าต่างๆภายในงานทั้งร้านอาหารเครื่องประดับผ้าไทยสินค้างานฝีมือที่มาออกบูธสินค้าภายในงาน พร้อมกล่าวทักทายและอุดหนุนสินค้าจากผู้ประกอบการโดยยังกล่าวเชิญชวนประชาชนทุกคนให้มาเที่ยวชมงานและจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าภายในงานโอท็อปศิลปาชีพซึ่งงานนี้มีลักษณะคล้ายกับงานโอท็อปแต่เน้นสินค้าของโครงการศิลปาชีพที่สมเด็จพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ทรงให้การสนับสนุนทางนี้ระหว่างนายกรัฐมนตรีเดินตรวจเยี่ยมงานมีผู้ประกอบการหลายรายกล่าวชื่นชมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนได้มากขึ้นสำหรับงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีจะเปิดงานอย่างเป็นทางการวันที่10สิงหาคมนี้ผู้ที่สนใจสามารถเที่ยวชมงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาชวนันท์มาลีรายงาน
1: ขณะที่บรรยากาศภายในงานโอท็อปประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเลือกซื้อสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก76จังหวัดทั่วประเทศอย่างคึกคัก
2: ตลอดทั้งวันนี้ประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางเข้าร่วมงานศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีอย่างต่อเนื่องโดยได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงโซนจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งประชาชนจำนวนมากเตรียมรถเข็นส่วนตัวมาเลือกซื้อสินค้าทั้งงานหัตถศิลป์งานหัตถกรรมเครื่องประดับและผลิตภัณฑ์โอท็อปนางจรวยพรยืนยงสวัสดิ์หนึ่งในผู้ร่วมงานกล่าวว่าส่วนตัวชื่นชอบผ้าไทยเป็นอย่างมากจึงตั้งใจมาเลือกซื้อนำไปตัดเย็บเป็นชุดสำหรับสวมใส่ในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนี้โดยชื่นชมการจัดงานที่เปิดโอกาสให้ชาวบ้านนำสินค้ามาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้และส่งเสริมอาชีพ
6: ตั้งใจมาร่วมงานดูผ้าไทยดูผ้าทุกอย่างชาวเขาใช่ตัดเย็บเป็นชุดไปจ้างเขาตัดตกแต่งชอบใส่ชุดไทยเนี่ยแม่ว่าดีมากนะที่รัฐบาลเขาจัดให้มีงานนี้เพราะว่าชาวบ้านได้มาออกร้านขายของกันชอบอยากให้เขาจัดทุกปี
2: ด้านนางคาโนะไซโตะชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมานานกว่า20ปีกล่าวชื่นชมงานโอท็อปอย่างมากเพราะเป็นงานที่รวบรวมทั้งอาหารเสื้อผ้ากระเป๋าและเครื่องประดับจากทั่วประเทศมาไว้ในสถานที่เดียวโดยเฉพาะผ้าทอมือผ้าไหมและผ้ามัดย้อมที่สะท้อนภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน
7: ฉันชอบมาเดินงานโอท็อปนะคะชอบผ้าทอมือผ้าไหมมัดย้อมชาวคาวอะไรอย่างเงี้ยถ้ามาเดินทุกวันนะคะก็รู้สึกว่าไปเที่ยวทั้งเมืองไทยทั้งประเทศเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
2: สำหรับภายในงานยังมีโซนที่รวบรวมอาหารและของดีจากทั่วทุกภูมิภาคครอบคลุม76จังหวัดทั่วประเทศมีกิจกรรมร่วมสนุกและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้เข้าร่วมงานอาทิการแจกกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 1,000 บาทจำนวน40รางวัล

0: ที่ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นซึ่งตลาดสุขภาพที่เชื่อมโยงกับสมุนไพรทั่วโลกมีมูลค่าประมาณ220ล้านล้านบาทคาดว่าจะเพิ่มเป็น330ล้านล้านบาทใน 2-3 ปีข้างหน้าขณะที่ไทยมีศักยภาพในการขยายตลาดจากนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมสมุนไพรอย่างเป็นระบบทั้งด้านวัตถุดิบการผลิตและการตลาดรวมถึงการพัฒนาเมืองสมุนไพร18จังหวัดและการเข้าสู่สังคมสูงวัยซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนความต้องการสินค้าและบริการด้านสุขภาพ
1: วันนี้ก็เช่นกันนะครับงานแสดงสินค้า Urban Era Fest อันนี้ก็เป็นเรื่องของการนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยของเรามาจัดแสดงปัจจุบันนะครับในเรื่องของกระแสการดูแลสุขภาพนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันมีความสำคัญนะครับอยากจะเรียนว่าสมุนไพรไทยเรายังมีแนวโน้มที่จะเติบโตแล้วก็สามารถที่จะขยายตลาดได้อย่างกว้างขวางนะครับก็ผู้ประกอบการก็ขอให้มั่นใจนะครับว่าแนวโน้มในเรื่องของสมุนไพรไทยเรายังสามารถที่เติบโตต่อไปได้อย่างดีนะครับ
0: ปัจจุบันมีผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพและสมุนไพรจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประมาณ 33,700 รายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ7ต่อปีสะท้อนถึงโอกาสเติบโตของธุรกิจโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเดินหน้าพัฒนาองค์ความรู้บ่มเพาะให้คำปรึกษาและเชื่อมโยงตลาดทั้งในและต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทย
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
4: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
3: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
4: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
5: 20:18 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะมอบความช่วยเหลือเป็นเงินมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่โคลอมเบียในโอกาสของการประสานความร่วมมืออันแน่นแฟ้นกับรัฐบาลโคลอมเบียและยังถือเป็นส่วนหนึ่งของชุดความช่วยเหลือด้านความมั่นคงเพื่อสนับสนุนนายอาเบลาโดเดลาเอสปริเอลาประธานาธิบดีคนใหม่ของโคลอมเบียกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐจะทำงานร่วมกับโคลอมเบียเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่กองกำลังความมั่นคงและยกระดับความสามารถในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันพร้อมย้ำว่ามิตรภาพที่ยาวนานกว่า200ปีในการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองให้กับ2ประเทศและภูมิภาคลาตินอเมริกาสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อของไต้หวันเดินทางขึ้นเรือจู่โจมเร็วติดขีปนาวุธที่ฐานทัพเรือในเมืองเกาสงทางตอนใต้ของเกาะไต้หวันในวันนี้เพื่อตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมรบทางทหารประจำปีภายใต้รหัสฮั่นกวงซึ่งมีกำหนดการฝึกซ้อมเป็นเวลา10วันโดยประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อกล่าวว่าการฝึกซ้อมรบนี้คือการใช้กำลังพลพื้นที่และยุทโธปกรณ์จริงในการทดสอบการประสานงานของศูนย์บัญชาการในการตอบสนองต่อการรบและขีดความสามารถในการป้องกันเกาะไต้หวันประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อยังย้ำว่ารัฐบาลจะยังคงทำงานเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการป้องกันและให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่พร้อมหวังว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนจะตอบสนองอย่างแข็งขันในระหว่างการฝึกซ้อมการประสานงานและความเข้าใจซึ่งกันและกันเพื่อปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของ

0: ประชาชนสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ OCHA รายงานโดยอ้างข้อมูลจากองค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติที่ระบุว่าผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกประมาณ80%เป็นสตรีและเด็กนอกจากนี้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลายังส่งผลกระทบต่อระบบบริการสาธารณสุขอย่างรุนแรงเนื่องจากมีประชาชนเข้ารับบริการทางการแพทย์ลดลงกว่า40%ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา OCHA ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าความหวาดกลัวเชื้อไวรัสอีโบลาและบริการสาธารณสุขกำลังขัดขวางไม่ให้สตรีมีครรภ์จำนวนมากเข้ารับการรักษาพยาบาลพร้อมย้ำว่าการฟื้นฟูความเชื่อมั่นของชุมชนรวมถึงการร่วมมือกับพันธมิตรจะสามารถป้องกันและทำให้ประชาชนเข้ารับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
1: การแข่งขันจักรยาน BMX Racing ชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองนิลายประเทศมาเลเซียนายพุทธภูมินาคแป้นนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมปั่นนำม้วนเดียวจบคว้าแชมป์รุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายขณะที่เหรียญเงินตกเป็นของนักปั่นชาวญี่ปุ่นและนักปั่นจีนคว้าเหรียญทองแดงไปครองนอกจากนี้นายภูมิใจไทยนาคแป้นก็ยังคว้า1เหรียญเงินจากรุ่นเยาวชนชายโดยเหรียญทองตกเป็นของนักปั่นจากญี่ปุ่นและเหรียญทองแดงเป็นนักปั่นเกาหลีใต้ส่วนรุ่นประชาชนชายรอบชิงชนะเลิศโกเมศสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยออกตัวช้าเล็กน้อยก่อนถูกเบียดจนเสียจังหวะทำให้เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ5ไปอย่างน่าเสียดายโดยพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าผลงานภาพรวมของนักกีฬาไทยถือว่าเป็นที่น่าพอใจแต่ได้กำชับให้ฮารี่เครปหัวหน้าผู้ฝึกสอนกลับไปแก้ไขจุดบกพร่องปรับแท็กติกของนักกีฬาให้ดีขึ้นกว่าเดิมซึ่งเหลือระยะเวลาอีกไม่นานแล้วเพราะเป้าหมายสำคัญคือการคว้าเหรียญรางวัลในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALM X Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวโชเตรินแก้วกาโชว์ฟอร์มร้อนแรงเอาชนะสอนวิสากุลพิสารรัตน์ไป2เซตรวด6-1และ6-2ขึ้นแท่นแชมป์หญิงเดี่ยวทันทีรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก30คะแนนโดยนับเป็นแชมป์สัปดาห์ที่2ติดต่อกันหลังสัปดาห์ก่อนได้แชมป์ J60 ที่ประเทศมาเลเซียนอกจากนี้ยังเป็นแชมป์ที่5บนเส้นทาง World Tennis Tour Junior ของโชเตรินอีกด้วยในขณะที่สอนวิสาได้รองแชมป์รับ18คะแนนด้านประเภทชายเดี่ยววีรวิทย์กัมพุฒนักหัวชาวไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมชนะคุรานุสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นได้2เซตรวด6-3และ6-1ส่งผลให้วีรวิทย์คว้าแชมป์ชายเดี่ยว World Tennis Tour Junior ได้เป็นครั้งแรกพร้อมรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก30คะแนนส่วนคุรานุสุเกะซูซูกิรองแชมป์รับ18คะแนนประเภทหญิงคู่โชเตรินแก้วกากับจินนิพาตราชูวนิชพ่ายให้กับคู่เกาหลีใต้อันซุนมินกับจังจีวอนไปอย่างน่าเสียดาย1-2เซต6-4 2-6และซุปเปอร์ไทเบรก2-10ส่งผลให้คู่เกาหลีใต้ได้ครองแชมป์รับคะแนนคนละ 6.25 คะแนนในขณะที่คู่ไทยได้คนละ 3.25 คะแนนด้านประเภทชายคู่ธรรมะโคเซริจากไทยกับคุราโนสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นช่วยกันหวดเอาชนะพัชรพลหลีกุลกับไตรศรีเสนไป2เซตรวด6-2และ6-2คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จโดยคู่แชมป์ได้รับคะแนนคนละ 6.25 คะแนนส่วนคู่รองแชมป์ได้คนละ 3.25 คะแนน วิวกุลวุฒิวิทิสารนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยมืออันดับ2ของโลกเปิดเผยถึงความพร้อมก่อนลุยศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ว่าช่วงนี้เดินหน้าฝึกซ้อมอย่างเต็มที่หลังหายจากอาการบาดเจ็บมาทำให้ต้องหยุดพักรักษาตัวไปสำหรับเอเชียนเกมส์ในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่2ที่จะได้เข้าร่วมการแข่งขันตั้งเป้าหมายว่าจะทำผลงานคว้าให้ได้อย่างน้อย1เหรียญเพื่อแก้ตัวจากครั้งก่อนที่จีนซึ่งตกรอบ16คนสุดท้าย
2: ครับเอเชียนเกมส์ก็อันนี้เป็นครั้งที่2ครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราอยากที่จะคว้าเหรียญในเหรียญหนึ่งเพราะว่ารอบที่แล้วที่ทีครั้งแรกของเราเนี่ยเราทำผลงานได้ไม่ดีเลยครับพอมาในปีนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำผลงานได้อย่างดีที่สุดครับ
1: ทั้งนี้กุลวุฒิวิทิสารเตรียมเดินทางไปร่วมการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียระหว่างวันที่17ถึง23สิงหาคมนี้ก่อนจะไปลุยศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมต่อไปสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ส่งหนังสือถึงสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF เพื่อขอให้มีการยืนสงบนิ่งไว้อาลัยเป็นเวลา1นาทีก่อนเริ่มการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่4ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเมียนมาเพื่อร่วมแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ความสูญเสียจากเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่4ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเมียนมาในค่ำวันนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ผ่านิตคาดนาครายงาน
3: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความเห็นแก่ตัวโดยพระพุทธทาสภิกขุ
6: สัญชาตญาณว่าตัวตนเนี่ยมันให้คลอดสัญชาตญาณหลายๆอย่างขึ้นมาในคราวเดียวกันพร้อมกันคือเห็นแก่ตนเมื่อมันเห็นแก่ตนอะไรถูกใจตนมันเกิดกิเลสความโลภอะไรขัดใจตนมันก็เกิดกิเลสความโกรธคือโทสะเมื่อเกิดสงสัยวนเวียนอยู่เป็นโมหะเกิดโลภะโทสะโมหะมันเห็นแก่ตนมันก็จะเอาเปรียบผู้อื่นมันก็คิดลักขโมยของผู้อื่นล่วงกามเมผู้อื่นโกหกผู้อื่นอีกหลายสิบอย่างที่มันเป็นลูกเล็กๆของสัญชาตญาณแห่งตัวตนซึ่งเป็นแม่บทของทั้งหมดคือสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้มันกลายเป็นฝ่ายต่ำผิดไปหมดเป็นกิเลสถ้าบังคับได้ก็เป็นโพธิไปในทางฝ่ายสูงสัญชาตญาณแท้ๆบริสุทธิ์ล้วนๆมันให้มาเป็นกลางๆหรือให้มาพอดีสำหรับจะมีชีวิตรอดแต่สัตว์มันโง่ด้วยอวิชชามันเปลี่ยนเป็นความเห็นแก่ตัว
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราชู
8: คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
9: จะเซลฟี่ก็กินท็อปโปช้อปปิ้งก็กินท็อปโป จะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปโปะขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
10: ลาเต้ท็อปโปะ
11: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่าด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Go รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคือ

0: สนับสนุนให้คุณทานผักวันละ400กรัม
1: Unifสายบุญยางเฮาวัดยุไสกับไปเบิดบ่ว่าสิย่างขึ้นบันไดหนักเดียวย่างขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
2: ไปกัน
1: เ
2: ล
1: ยเพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอ็นชัวร์อาหารสุดครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอ็นชัวร์ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์
3: อาติไปซื้อของให้ป้าหน่อย
4: ป้าอยากไล
3: ่สบู่
4: ยาสระผม
3: ผงซักฟอก
4: ยาสีฟัน
3: น้ำตาล
4: นมข้น
3: กาแฟ
4: น้ำปลา
3: น้ำมันหอย
5: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
3: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
6: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได
3: ้ใช่สิและต้องไปที่ห้างตั้งยี่สุนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
7: ห้างตั้งยี่สุนซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่สุนทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่สุนซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินชอบสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่สุนซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
8: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: ำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: ทุกคนร้านนี้อร่อยดีหมูสเต๊ะหอมกะทิมาก
2: แกงเขียวหวานเข้มข้นอื้ออร่อยดี
3: บัวลอยอร่อยดีครับพ
4: ่ออร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก

0: แน่นเต็มกล้อง
1: เพื่อสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่าร
0: สชาติอร่อย
2: ลูกกดไลค์แม่กดลา
3: ฮายฮายฮายคิวคิวคิวฮายคิวยูเอสพี
0: ไปช็อปสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
4: หนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่ง
5: ซ้อมลีดก็กินท็อปโปจะเซลฟี่ก็กินท็อปโปช้อปปิ้งก็กินท็อปโปจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปโปขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
6: ลาเต้ท็อปโป
7: เติมทุกมื้อให้สดชื่นแค่ดื่มยูนิเฟรชอร่อยเฟรชแบบง่ายๆได้ประโยชน์จากน้ำผักผลไม้เต็มๆดื่มยูนิเฟรชเฟรชทุกมื้อฟีลกู๊ดทุกวัน
8: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
9: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Go รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
10: อาตีอาตีไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
11: ไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
10: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
12: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
10: ใช่สิเลยต้องไปที่ห้างตังงี้ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
13: ห้างตังงี้ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตังงี้ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตังงี้ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตังงี้ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
14: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: เคลียร์สมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่ารสชาติอร่อย
1: ลูกกดไลค์แม่กดลาฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพี
0: สั่งสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
2: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
3: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Gold รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
4: เขาช่องขอแนะนำกาแฟเขาช่อง 3-in-1 5รส5อารมณ์ถ้าชอบกลมกล่อมต้องรสซุปเปอร์ริชเข้มข้นก็ต้องรสเอสเปรสโซรสนมข้นก็ไม่เหมือนใครหอมกรุ่นต้องลองมอคค่าและนุ่มละมุนต้องดื่มคาปูชิโน่อารมณ์ไหนก็เลือกได้เลยถึงทุกรสครบทุกอารมณ์เขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: กาแฟเขาช่อง
6: สายบุญยางเฮาวัดอยู่ใสกับไปเบิดบ่ว่าสิย่างขึ้นบันไดหนักเดียวย่างขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
7: ไปกัน
8: เ
7: ล
8: ยเพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอ็นชัวร์อาหารสุดครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอ็นชัวร์ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย
9: ์อาติอาติไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
10: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
9: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
11: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
9: ใช่สิเลยต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
12: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินชอบสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
13: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์รัฐบาลเตรียมเพิ่มมาตรการควบคุมอาวุธปืนและจัดทำแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วัน
1: ทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประณามอิหร่านที่เปิดปฏิบัติการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในช่องแคบฮอร์มุซทีมฟุตบอลชายไทยชนะเมียนมา2-0เข้ารอบรองชนะเลิศในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026